อะไรไอ้น่ะสร้างอาร์ติเกตตัวเราบล็อกเงินจวนได้น่ากินวันเล่นเล่นไม่ดีจวนปวดท้องวันมาเสียจวนหุ่นชงขึ้นเลยกินวันข้างอยู่หุ่นส่งขึ้นเลยดีใช้ได้คนเดียวปวดท้องวันมาชงกินไอ้เราจะคอยปวดเสียปวดเอาวันจุดชิงสังคุณเล่ากับเสียงจวนเดี๋ยวเรียนช่วยแล้วไอ้